วันยากาดีตรงนะป๊อปเราสองกาตาปังงาระนังละกาตาปังงาระนังละยูโรดันโดรงนาระดันโดรงนาระโลกุญแจโรงกอลมีกาตาปังงาระนังละกาตาปังงาระนังละยูโรดันโดรงนาระดันโดรงนาระโลกุญแจโรงกอลมี